0: सबसर्प साग तर्क से ने कम नमा मुदीप के आहूं ने से एलोप मिश ना दगा को उसके हुंसा तीन वाज वसा सिक्के कुंसा से आंक अंसा सिदा गिरा तुम एलोप ताई को इस ना का दाउगा ना इका उने आउ दिता हुई आउ खारा हुन अपने एलोपने को रिती उदा थासा सिदा गिरा कान कान ขอรีบตัวได้ใช้ผัดสีหุ่นเองนะซะฮะตัวใส่ทาราสิคาริปมาเนี่ยองค์กีบาเอาอุ้งขาคุณก็รู้เวลาอุ้งบาทางไอ้ไปทับกันซะสีนักการกันขั้วสีบาราอุ้งยังได้กิจการีตัวขาการงาคุณกิจการนำเส้นดีเจริญเท่าเดรีเท่าเดรีเท่าเดรีซะสีอินเกี่ยวกับเงินทั้งหมดที่ไม่สันที่เท่าเดรีเท่าเดรีซะ ทับิโอเคเซนติซิงอวามเซนติกะอวังไหลหางอะไรอันติงไหลเก็บไว้ที่ว่าอาบะมาดีการิคันนี้ใช้ภาษาที่ได้ทัสอารมณ์อนุกิจทั้งหูทับิไอทาเพื่อนอุ้งอัตมาเนี่ยนี่ไม่เงี้ยสินาอุบะปาร์เลเมนต์ที่ได้ไอ้กุศลหูใช่น่ะฮันนั่นก็ยังตัวสติคอยไม่เนี่ยเอกหิ้งหาดาหัวไปกินสิบาระที่รำมีตุมันก็อยู่ทาริสิกายเกียบเนี่ยทารัสทาริติกี นิพพิหาสังอบงอบวะที่ได้ยินในรักกันกันนิพพิหาวชิงอาพัสอารมณ์ไอสิกายตัวดีนั้นไม่เบียดตัวดีนั่นแต่ที่ขัดที่ว่าถ้ากูยิ่งกุมที่ได้ยินที่ยามที่มีบ้าที่เขาวะที่สิ่งที่ได้ยินเอาบ้านสักขัดที่ที่นี่ก็ยังกลับมาพัสอุ้งยังตัวได้ยินว่าสิ่งอเมริกาที่ทับหูอินเจนันนี่คือนางนันที่ กับอาหารไอ้สิ่งใดก็เอาคุณเช่นเดียวเขาเดรย์ตัวเขาว่าอีดาในเขาสตัวซีรีตัดยี่เรื่องไม่คุยเอาแต่ว่าข้าก็คุ้มที่นักที่เราเอาเส้นเดียวมาที่คุณเนี่ยคุยนักที่คุณยังไอ้สิ่งใดมันก็ยังเขาไปแต่สังเกตเราก็ไอ้เนี่ยกูก็อุตส่าห์ไม่เขาไปเจ้าก็งานนี้เนี่ยชาราบาราโอโบก็ยังงานนี้งานทำคนที่คนนักที่อุตส่าห์ได้ตัดยี่คนนักที่ว่า
1: อันนี้คุณพัสตาร์บ้านี่สิจิกุตันนี่คุณกำอังดีปนักเอาเวสเนี่ยคุณคุณก้าวอันนี้จะอังดีกุตาบัดนี้เนี่ยบ้าอาตากาไม่ใช่มาคาร์คาร์สิจิกุตันอุบาสินค่ะ
0: เนี่ยคุณได้ยินเนี่ยคุณได้ยินก็ใจมันเสียนะช่วยงานหาสิ่งต่างๆนวิสเขางานสิบไปคุณอารมณ์ตัดใจใจใจอามาที่ได้ยินเขางานสิบที่ไอ้คุณสิดรามเมือง มาคุยผัวบัตรอะไรในหัวใจกับอีบัตรที่นี่ขับไปตารางงานไงโอเนกุรีจูเนสโกสกิวกันนามาสตาบะเก่งอันก้าสังเวนิคนที่ตุยอาศัยชาไทยล่าสักคนสังเวนิสินที่ตุยอาศัยกี้อันก้าที่กำลังอาศัยได้กี้ขับไปในที่ก็เสียสาระดิมอันที่สาระดิอันไอซ์ที่เขาสกังไอ้เต้าหู้ที่ไอ้ดังอันสักหู้ ที่เก่งอาศัยอารมณ์ใหม่ฮะสิคุยนาระนี่อาหารกลางวันกูเรียนงานจะเรียนงานที่ที่ชาระที่ดันเอาวัดที่ชาสะที่ชาระที่ดันเอาวัดที่ชาสะนะข้าวเด็กเกย์ไอ้ที่สิเราหนูก็ต้องไปตอนกินเนี่ยนะที่เราไม่คุยเอาแต่กินเอาไอ้สัตว์สิใครคุยนะเขาวันนี้กูรีงานเขาไม่สิบจริงอันกูทับไอ ตอนนี้มาบอกช่วยตัวเองช่วยทำคุยคงอ่ะที่เราอาหารกูดว่าเราคุยทำคุยกูดว่าใครจะทำอะไรนี่ดีสิถ้าสิช่วยขับขันอาสิ่งอะไรนี่ถึงขันนี่กูรีบรักอารมณ์เขาไม่เสียงอันตัวกูดว่าไอ้สารมุ่งนี่สิไม่คุยยังไอ้เจ้เป็นดีเซคันด์เกมที่เรามีธุรกิจฮะนี่ว่าตระนี่ว่าตระงธุรกิจสิได้เจ้ตัวขวาร เขาเคยมาเสดิเซกันส์เคยมีจุกการันเงินเงินสกุบับงาสินหรวยโอ้ได้กินเงินกูรีเทิดละสาระที่กุบับคุยคุกุบับนะน้ำมากุบับนั่งหาหุ่ยที่ไหนที่ได้กินโอ้รู้ด้วยก้าวมาที่นี่ที่นี่รักการกิสัตย์ใจอยู่ที่นี่ที่ซึ่งกุบับนั่นเองฮะที่ได้กินกุบับนั่นเมียงอาเฮียใต้มาที่ที่มาที่กัดที่อยู่สัญญาการอรันิวาสารันตัวไอ้ทับไอ้ใต้ นั่งอามาวิชารันอุริติเดกะสารังไอมาที่ไรใจเอติสกะฮาวิที่เกณฑ์นั่งคุยฟอร์คสเกะการีเมฆะงางูบ้าอุ้งอ่ะ